แจ้งเตือนเวลาวัวเป็นสัตว์นะคะช่วยแจ้งเราเวลาวัวเป็นสัตว์เราก็ผสมได้ตรงเวลาแล้วก็แจ้งวัวป่วยค่ะทำให้เราเห็นว่าวัวป่วยเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับประหยัด